0: ง่ายินตาหังเมนตาเลลังตินเกกะอิงิโปรแกรมตินเกกะติกะญะเวฮุลฮีอะปันเจฮอยหังตะลังหาอังเงินงาสินตางามูเฮกอินฮุริไอหังรองีตะกะซาดอิตะแฟนกันรอตะลาฮาราง่ายิน
1: อภิยัพนิโค